และนิสสันโรดมานิสลาเฮตลาการ์กาลาโคเรลาคิสลาเฮจัลโอกวันตาและนิสสันโรด2016Lista para el ruido, la locura y el hermoso caos que trae el camino. Nissan, número uno en calidad de nuevos vehículos. Para información del US Initial Quality Study de los trenes Chevy Power 2025, visita chevypower.com/awards.